กาเซเมบาดานนาตุเนาะตัวเอตุโบฮักตัวใส่กันเนาะเลยอ่ะ

นามานันทุกิโนมาจามเดผู้ไรมาเดจาวัยผู้ไรกุณานมุวบากุณากะเดดิยาอายกุมาลันตาลาลูริงาอิดา

สวัสดิ์ยาวายอาการวายนี้มาเดอามายนี้เดอายลักกีมันเองรายาจักโกอินายเดจิงายงาสวะกูกุลายนางาสวะกูจะดีงาโอเดAku singai ngai bulai uji pagi lah tua akadire.